0: ทั้งนั้นปุ่มนี้ก็เลยรวมกบยมพร้องมึงดงจีโฮซีคอยลำกลายกรามดีประดังแม่ได้สะพันปลุกทนดังอมอยกนั่งจิงกลายปุ่มยมกลายกระตือกระอังมึงดงจีเล่นอันกะใส่ดุจอ้อเหล่าจิงกลายปุ่มยมมึงดังโบจานตักลักดงจีกาวเถียวอันไอ้เมยดงจีโฮซีคอยเป็ดทางกะใส่กลายใส่ปราลฮาติปช่วยหังหนักโจจิงกลุ่มง่ายก็คือหนุกมราบรกนัทุดังเวียนลำสะหลุดตัวแรม
1: ลำเรียบรสปันลานิมาดงชีโดหูฮุยมด้วยหิมกับลำจุองดังแกงควากระนงประดังจาร์ควากระนงประสานจีแอจาร์กระเซียมตลางลักละเลยงาหาดประลันตึงก็ตัวหางแอกระซิลำสะตัวอันดงดงชีโดหูฮุยนาปิมตมและหังตุ้มกว่าใส่ลักเลยงาประอําแบบด้วยสังตุกเจ้าลันเปียวเลยงาหาดประงามไกรลันก็ตัวหางแอกระซิกระเด็กกันซะดงชีปุ่มนี้ก็ไกลตัวอื้อดูงามเป็ดมึงด้วยบนสางเป็ดทอดนั้นเอวไล่ตุ้มกอดใส่และมอมกลำกลางเงินปรักจิวโนดูปามาระตัวมาไกลจิวโนปรักลั่นและนันสังทุกเจ้าลั่นก็หาจะประดุมเติงอยู่สิแกลกจ้าโดยสิแกลเฮิมเท่ามึงสะตุยอันดงยับตัวเรบลุหิมาลานิมาสะเจ้าและหิมากว่าเจมาปลุกตัวปันกิโลเมตรมอกจุบลุกปากกระจิตุมกังปอดลงจีจางกลุ่มกระจิลันกระตุนจุจิเรตหลับลุ่มนันนำมาราเจ้าเสตุกระจิตุลั่นกระหาจะประเกิดกายเตียนกเลงะหัดจับรัวดงชีโดหูฮุยมดิมกับลำจูเอื้องดังแกงควากระนงประดังจาร์ควากระนงประสานจีแอจาร์เอวไล่สะตุยอันดงเลงะตัวตื่นหัดจับรัวตลบลุกรวมลำจูคลีลันเวียมายัวกับหัดจับรองามไกรลันตึงกับตัวหางแอกสิมังจาร์ลำเรือพลศพันลานิมาฮิปุลมาประลำกระนงประสานจีอาจารย์ตักลักมึงดงชี้จึงกงไทยกับเอ็งควากระนงประสานจีอาจารย์ใบลานิเล่ากระเซมตังและติหัดดาประกระเด็กตาเล่าลำหัดดาประพุ่นงามกลายลันตึงปรองแก่เทรันมารคันหัวบุญมาทวดเกลตาซากระยำพารำเสริมตักแหล่เทรันกุลกับปักลำประจุคลีลันและดันติมารบรารุ่มตึง
0: ลอยเชกเลยหำเท่าติดนกกระเซมแรงยับตุ้รอยปลุกจุ่มนันเอมาทุนเตยปอตบลูนำอัดะประกระเด็ดตัดเราลำดะประพนแงมกลายลันตองปรองเกยเทรันมาขันหัวบุญมาทุดกือตัดซาลอยแงและมองตุปันปลุกนำกวัดเอมาปลุกนำกระเด็ดไอตุ้เบนตาระในอัดะประลักตัวมองเลยเลดลันลำประจุกลีลันบุญนิกตีสะบุบนตันเตียนแอกันเน็กและนันกรงไปบลูรำกิดกายติดนกกระเซมแรงดงจีจวงกงไทยกะเองควากนังประสังเจแอจาตักลักแอวไลตึมกนังถามพระตึมกนังพระรุมตังบินมดิกะตังเชมกรากะไลเลหลันกุนกะปักอตุกมองแปมดิมาร์ลอยงะดะพระโยซีกะไลกะจาหังนกกะปักลำกะไลจุกลีลันตึมสะเปมาร์นาวกะเซมตังมดิกะตังตมแปลงเอลไลนึกบนสังมอกไลตุอือลอยงะมปิดรำมปิดทางนั้นมางะไลตึมรำอาร์โยตมหังปรรุมตังอนกตุกมเรามเลหาดะยะยวลันเลนันรุมตังตึมตาปรพลกำนึกบนสังยวา
1: บริบิตรเสตุตลับลุ่นนำทุนรวยกะเกียงกะควาลันจารโฮชิมิงรวยปลุกตะปันลานิมาทุนเซปอสปันในตุตะปันปลุกรวยปลุกตะปันลานิมาทุนแต่ประดับลุ่นนำลำรวยปลุกตะปันลานิมากำลังประดังฝันบุญมาทวดก่อมจินละแกลแปรเมได้เกิดจบลุ่นนำปลุหิมานำปลุกหิมาปลุหิมาหิมาปลุกปะปลุหิมาปะปลุกทุนดังเกิดรวยปลุกตะปันลานิมาทุนแต่ประดับลุ่นนำนาวเตียนกนันหมอดองจีจนฟูหงลำกำลังเกตแก่ประดังจารควากำลังประดังฟัลควาหวยดงเงียนเส้นฟัลบุญมาทวดตีโนกะเบนกำลังประดังฟัลบุญมาทวดแปรและไม่ได้ดังกับสะพันปลุกปะดังเวียนลำกำลังประดังฟัลลำนั่นตัวดังเวียนหมอตัวมะไม่ได้ก็จุกปลุกทุนดังซาดังเวียนนำปลุหิมาทุนดังเอมาดังเวียนนำปลุกทุนดังตัวปันดังเวียนมอยมาปลุหิมาทุนดังตัวดังเวียนเอมาปลุกทุนดังตัวปลุกนำดังเวียนปะปลุหิมาทุนดังและนั่นตลอดปลุกตะปันดังเวียนหมอตัวมะไม่ได้ปะปลุกทุนดังบลูฮัมเตโนกะเบนดงชี้จันฟูหงลำกำลังเกิดแก่ประดังจารควากระนังประดังฟัลควาหอยดองเงินเส้นฟัลบุญมาทวดตัวยับมปุ่มนี้ก็แกล้งจุ่มกวบมังตุ่มดังเฟียนมอแปรไม่ได้ดังเกิดในมังมือห้องหนังเท่าลู่มอกแหล่ดาวกนางและนันไอเตียมาประหูฮาร์ดุมดงชี้ดังเฟียนลงอักรุ่มง่ายรวมกว่าประสับตัวตื่นกับประอํากรรมดีดังกระนังประสังเจียเอโอลัดนักโจด้วยบุญสร้างรวยงานจักหาใจลันดังหาดระเพียนกนุกนารวมกรรมดีฟัลบุญมาทวดเบื่อดีกยาเห็น
2: บริเวณตัวเซตต์ลับลุ่นนำ